くしゃみ。แล้วก็ย้อนติดเกณฑ์ได้มาแน่มาดีแล้วชาบแน่โอ้โหกูสิทำเป็นรุ่งรุ่งปองกาตานะเอวตียานะเอะอัตโตเมติมิอะไรกูเลยเจ๊ะเฮ้ยAbul gue mesti nututi.